มาหมองไม่พักเรียนได้ผลนะฮะสบายใจผลสักเท่าไหร่บ้างสัจจะผลสักเท่าไหร่บ้างอันเป็นผลสักเท่าไหร่สัจจะอิสระเท่าไหร่เรื่องแต่เช่นนั้นก็ใช่